0: อยากจะสั่งไปเขาครับ
1: ปกติเราเองจะถึงได้ก็ต้องดูสภาพให้มันเก็บให้สภาพไว้ก่อนก็ไม่สามารถที่จะช่วยนั่นแหละที่จะช่วยให้พวกเขาได้ช่วยดูมันดี
2: แต่ก็ต้องให้ปล่อยให้มันสภาพ

0: สอบการเก็บพนักงานออฟฟิศ
1: ครับการยึดพนักงานออฟฟิศ
0: สอบการเก็บพนักงานออฟฟิศโดยไม่ให้คนยึดผู้เอฟซิสเซ่
1: การสอบการเก็บพนักงานออฟฟิศ